ีวิตอันดาโดยกบอนในกันดาจุลสามันเห็นจูบโอนตีโอนรีบกาจกมสรนอบองเถอะไว้รูปบองอักรอกนะสมบัติก่อขมิ้นเตอบองนึกสรนอสไตล์รูปองกรุบตีไอ้เลยบองขมิ้นเอาไว้จองใจโอนตี

Et merci à toutes et nous écoutant cette émission de mon commun dans cet après-midi. Et c'est en aussi les infos de l'ancienne histoire de 1953. Mais en langue commun, et écrit prend pas de nom, mais pour que vous ne soyez pas timti écrit, puis peut-être barang. Ben, j'ai un choc qui de très peu de budget qui a été nommé pour poudre à sa paille d'oeil, mine. มันมีการบ่งโฮชิมในจีประวัติศาสตร์มุ้ยระบบประกาศนะครองการตักน้อมระบบประกาศนะสำหรับในรุ่นอัมเชียนุยึดมันดังหายถ่าประเทศบางมุ่นหนึ่งและมองในอาวัยเซ็งคือดาวซาแต่ปัญหาสงครามระเวียงนั้นประเทศยุ่นขังเจิงได้มั่งในเวียนเวียนผู้คือถ้าบางคือมันปาราจีครองการทุ่งสงครามในครั้งกลางที่สัตว์ในปีนู้คือพวกยุ่นมันจับในกองทหารบารังอย่างฉันยกตัวในคุ้มแข่งให้หนึ่งการสลับบัตรบังระบบยุบยุ่นบารังคือมันเสียในให้ได้จึงขึ้นจึงนั่งอัมพีสงครามในขนมอันดุจันบารังมันเล็บบังในอันนามกันดังบารังมันเล็บบังในเลือดตึกในในขมายกัมพูชีกล่าวในก็ในกสังสินในชนะมาปอนผมบุญร้อยสายสบุญโดยเฉพาะมาโดยชนะมาปอนผมบุญร้อยห้าสบายโดยเฉพาะในสงครามที่สัตว์ในเป็นนู่คือประกาศนาสมัยในรุ่นดอมเชียนุบันบันกาในกองจุบจุนในกองขมายภูมิในแข้งแคดบัตตบงในแคดดอตเตอร์ตีประนามแคดดังไปตุบตัวจมูกบารังแต่คราวปีชนะมาป้อนผมบุญได้ใส่สับผมบุญเนาะเราหดเราชนะมาป้อนผมบุญได้ห้าสับไม่เติบบานบารังสกัดเลี้ยงบังประเทศกัมพูชีปรากฏไอ้กรีไอ้ประเทศกัมพูชีเป็นในสันนิษฐานในที่กรงสันในชนะมาป้อนผมบุญได้ห้าสับบุญพระองค์มาทเวอไอ้อันตรายจิตต่อตัวในไอ้กรีในอาทิตย์ประเทศพิบกัมพูชีเป็นดังได้มันไอ้เมียนกาใบใจในเลือดตึกในด้วยประเทศเวียดนามลอยในให้ได้ยื่นเตยตัวสกอลในสนาดในระบบประกาศนาสำนักในรูปดำเชนุอัลลุกละลุกมันจูลแท้สำนักประกาศนาในรูปดำเชนุคือมันเถื่อเข้าอย่างฉันในครองประวัติศาสตร์เจ้ากาปต์กับปนไตประอังมีนเข้าคละเตยคละมันแมนเข้าแต่อหนุตียุคแก่สมัยในสุขุมบริษัทยุบในชั้นมาป้อนปุบุนไรห้าสัปดาห์ต่อชั้นมาป้อนปุบุนไรจัดสับดูใช่ในครั้งกันนั้นที่สักในเป็นนู่ประเชื่อเนรีคือบางสักในสกเซมเซนรู้นึกคือประกอบประกอบในกสิกรรมได้มันมีการลบบาดลอยในครั้งการสมัยแดนกัมพูชีตะวันเกี่ยวกับสตรีมท้าก็สันติพิบในอาซีอาคเนกาโกซังจิตในตรงมันโกซังเฮรัชนาสมปอนจิจันดูจีกับปุ้งพายสวายัดในครั้งประเชื่อนู่วิมีนไอกรีในครั้งประหุกันในจิตโอลิมปิกนังสกอลปิเชียไลพมันพมปิงนังสลาเรียนมันตีเป็ดรงจักเนียนี้ได้เจสนาในระบบกฎหมายสตาร์คือผมมีนในอภิจุนหรือผมมีนในเนมีนจันนามุยหมดเพื่อในคนปฏิกิริยาในปีปัจจุบันสับไงได้ดักนอนได้คือโลกเนี่ยได้ประมูลในจุดบริเตอร์มาบังพลายในประเทศกัมพูชีด้วยเอเจนซี่หรือมวยด้วยกองอันหรือลีจงแพทย์ได้บังพลายประเทศกัมพูชีในปีปัจจุบันสัปดาห์ยุติบังการในคาสิโนเจตามละหนึ่งละในยุคไม่อับเชียกรับประอังมันรักษาในกัมพูชีในคราวรบวงสงครามตระเจให้ตัวตุลมันในการกรุบอย่างคลั่งอัมพีสำนักในเมตต์นองปิภพโลกโดยเฉพาะในครั้งชนะมาป้อนปุบุตรไรหกสปีก็เลยในชนะมาป้อนปุบุตรไรคราวพิชนะมาป้อนปุบุตรไรหกสปีคือถ้าประเทศกัมพูชีคือแม้ตัวตัวในครั้งการดักน้อมในจิตหะกองเสียดสิคุริตคือถ้าจิตสมัยจัดในองค์การสหประชาชาติมุ่ยได้ประจำประเทศกัมพูชีในครั้งการติสันในปีนู้นในปีนู้นเฮ้ยได้ประเทศกัมพูชีเยอะอาชีพกระตุ้นเพียบเรื่องมวยคือมันโจลในประเทศน่าจะประคาดคือประเทศกัมพูชีอาชีพกระตุ้นแต่มาลองวิสัยศิลปะนึกว่าปะทอพระองค์แมนจีพระมหากษัตริย์ได้มีพระหัตถ์ตีสระลังศิลปะอย่างคลั่งเพียบยุ่นพระองค์แมน
និពន្ធនិងដឹកនាំរឿងនិងសម្ដែងក្នុងភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងនៃព្រៃប្រសិទ្ធរឿងរាត្រីត្រូវនៅចុងចាំដូច្នេះហើយតន្ត្រីដែលត្រូវបានអំពីបទនៃចម្រៀងពីរោះជាច្រើនបទហើយទាំងភាសាខ្មែរនិងបរទេសដូចជារឿងព្រំពេញហើយនិងសកលវិទ្យាល័យនិងនេះហើយដែលយើងឃើញអំពីជាសាសនាដៃរបស់ប្រកាសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុយើងឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមួយទៀតយើងឃើញចុងក្រោយបង្អស់នៃជាសាសនាដៃរបស់ប្រកាសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបើគ្មានប្រកាសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពិបាកដូចពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នេះគឺថាមកពីអត់មេបើមានមេ23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺមានកាត់ឡើងពិតកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ព្រះអង្គបានជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនៅជឿជាក់ហើយនឹងដ៏សំខាន់បំផុតស្វែងរកនៅអំពីនៃសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញហើយបន្តអំពីការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃសរុបមកព្រះបរមបរតកោដជាបីដាជាតិហើយដែលជាការលះបង់ប្រកាយយពលនឹងការឥពពហេតុនៃសន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរុងរឿងជាទីមោទនៈរបស់នៃប្រជានារីអ្នកគឺទូទៅប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាហេតុដូចម្តេចបានកន្លងមកព្រះអង្គបានធ្វើខុសមកពីវិធី